0: 20:02, torniamo in voce per la puntata nuova della nuova stagione di Da Roma a Bangkok.
1: Hello, namaskar, this is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.
2: Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.
3: 杭州上半年 GDP 增长 10.3%, 时隔三年重回两位数增长。 前江经济开发区开启意大利之窗，发动电商大家。
4: Ora almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici.
5: เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570 กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าว